ลือกกอยจะเอาขาทางก้าวว่าแค้นง่อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาต่างใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมืองอมหน่อย

ู้เอกในรายการวันนี้ระหว่างสมิงศักดิ์สุเมฆจะขึ้นวัดดวงกับกระทิงสิงฟ้าหลังเฉพาะคู่นี้มีเดิมพันติดปลายนวมถึง 120,000 บาทและสำหรับวันนี้ทางสนามต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสวย.ที่ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานอยู่ข้างเวทีนี้แล้วทางสนามขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอยืมโคชกกรรมล้อหนึ่งล้อหนึ่งสมงิฟังนี่กรรมสมงิที่จะตีกับกระทิงวันนี้จะเพิ่มเดิมพันแหมกอถ้าจะเพิ่มแหมเต้าได้มาอู้กันกรรมอู้กันต่อหน้าเฉาะวยอนี่คือมันแน่นใจ

สมิงถ้าเลือกมาขึ้นเวทีสนามเฮียพังนะจะบอกก่อนเฮียมาต้องมาอู้เฮียมาต้องมาว่ามันแกล้งผมกู้สนามมาจื้อผมสมิงมาห้อมสมงี้อ่ะเออระวังนะมันจะเป็นแผนของเขานะเข้ามาใช้จื้อสมงี้แกล้งมันอย่างแล้วไปกะแล้วไปสิแล้วไปมาได้ครับสมงี้นะจื้อป่อผมลูก

ะเอาขาทางก้าววางแขนง้อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมืองอมย่อย

ึกแหมกำแล้วนอนตุยบัวแก้วสักคราโอ้โหนารีหัวมีแต่หาวขอลาแล้วบัวแก้วบัวคำ

0: ที่อยู่ในป่าช้าต่อให้เป็นปลาเน่าอยู่ในน้องต่อให้นักความที่อยู่ในร่อง
1: ฉันว่าเมื่อเราเจอกัน

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักกลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องมีปีมีจู
1: น้อยก็มองตั้งลมมันเนอะ
2: อ้อยดูลูกเขาแล้วนะ

0: ุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: าย
1: เออดีอีกอ่ะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะไปเจอโยมผ่าบานเปิ้นหูมาแต่งงานเปิ้นจะพานมาฮื้อมาเกิดหน้ากะ
0: อันตายก็บ่เอาอ่ะเอาผัวอย่างเดียว

0: วกับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆๆโอ๊ยไปกูไปพี่เคยจะจับต่อ
0: ค่อพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหี้ยยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกคอร์เนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำร่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอะไรอย่างเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: มาได้มาได้มาได้มาไปสำรับล่ามาได้เป็นเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: มาปื๊ดมาขว้างอย่างสักอย่างอ่ะมาฮือไป
0: เมื่อใครแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาได้อีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นอย่างใดอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าหูเน้อตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บตองกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮือไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบ๊ายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: างก่อนสิมีธุระอะไรหรือครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: เออนักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมาน่ะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมานี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนน่ะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลนะ
0: นะอะไรล่ะลุงนะเชียงใหม่หรือนะลำพูน
1: ปัจจัยนะโมตชะนะโอ้ย
0: เอองั้นเหรอ

0: ว่าเป็นประตูห้องน้ำอีขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหี้ย5คนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเจ๊เอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: น้องน้องไอ้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาหรอเจ้า
0: ก็ฮั่นหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆนั่นน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายหรอเจ้า
0: โหก็อะหยังอ่ะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเน่หมอยบ่ต้องมาเถียงอ้ายวันนั้นอ้ายก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหอ้ายเป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

0: sih, bapak kan jat mern sabai di kok.
1: Ya anak.
0: Lain kau wah siu tok thang kau shan iya.
1: Jawa tok kau tok makan nak.
0: An kau siu loy ya ka.
1: Loy yang siu, mungkin pen thang kau shan pau. Kau shan mau mi sak met la tam la hua, bade kau hom na.
0: Oh, kau mua tengan mai siu, yang wah mie siu ni pen kong payat. Pen sok setang ilu.
2: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ข้าวสองเอ็มแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิ้งเป๊ปซี่แถมมะพร้าวบะอิ่มนะบะ
0: ปวดช่อง

0: ู้ถึงเมียนี่เมียเซลนี่ถ้าอีกยังแควนน้อยก้าแต
1: ่ดีเหมือใหม่อากาเซลเอากันเหมือใหม่ๆยังผ้าพับไว้เตี้ยวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะจู้มวยเพราะบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเซล
0: โอ้ยังอันเนาะ
1: ก็เมียข้าน่ะกะเขาเตี้ยวในไปตากหน้าจอทีวีว่ะเซลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลลอ

0: ซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอีถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นนะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อข้าอ้ายเฮอเปิ้น
0: มันเป็นหยังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นแย่หยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะมันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยข้าเอาไปแจ่น้ำฝางว่ากาวจะล้านี่นะวันก็เพิ่งเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งตายอยู่ไปก็ไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: ไปเบื่อไปเซ็งอย่างนั้นหรือเซล
0: ก็คือพอกับเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะค้างอีล่าคือข้าลูก
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าพิษกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่ฉิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: โอ้ดีกะเมียเซียวแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแอนตาซินใจบ่ตันนะเซียวเนอะ